ก้อนเปลปังเดปูตะปอกมึงตรองรอยตะบูเนปนาดังบ้าวปริเกียวปตารูปสาไลก้อนเปลปังเดปูลำจาสลายเรโอได้ลอยเริงตะโนมองดักลำนอลอยกินตะโนดักลับปังเอเต็มมะตรูปยานต่อพังมะดักลุยตะยูเต็งกวังกระตุมดักปรุยปยานเฮทูมะคลอยเลือตะโนเรดักตรอลมดเคยงามกวงจอริมตะโนมองดักโนลำปยานมีหลักดักตีริมชะนำดักตกลูกรอฟิเต็งกวังเพิ่มทับตินอันปะเนอะระนังเบิ่มปะจาปะเนอะแกขยุงปะจวะกระเสดงกาชนะอริปังตะมามจำก่อนเปลตริงอลาตุกตึงมังระรอยนาโตรกระเปยก่อนเปลปังนปูลเมืองใบปะตำกระตึงกิ่งตีปลุงกระตุดักเลยเบี้ยปรำเลอกะลิลิงจัวริมตะนอมมองดักเอึกเดกะตรึงต่างกันกาลหปุตตะกะตูยะดิดังลิงมิรเตลอยปะยาวจัวยอกโดยไดอันคอนเพลย์ปังบัดคอนเพลย์ประตามกะตรึงกิ่งเตเลเปิมเกเดกะตรึงต่างกันกาลหปุตกะตูริมตะนอมมองดักบอกบุยพีหุงพออปะกะกองตีตัดญิมหือหันเปิมจางกลุ่มปองทองดักบิงดิอันปานฮารีโอตรองประตำเกลปังใบดันลำตรีเรียมตะนอมองดากเกลเลอร์มะคันจะปาจะอยากินตีอันคอนเพลย์สมะปรามตัวกตูดักปังตรองสิดังเป็นเนอดักกาลติเฮียงเอียดเลอเกอร์ปมดังมองเดกตูดักรอฟิอันตะนอลำปยานกระหอยมะบาบุตรมีติมะเดกเงียดเลดิดังดักมีรอฟิลำตะนอแต่งกวังระนังปมสิดังอันเป็นเนอมะเปลงตรองเอกางตุยดุญโกเปิมกลบตะโนตะยูรอนี่มองดักขมะดักปรุยอันลองประตำก้อนเปลประตำกระตรึงกิ่งตีลำเตะตะกระตูมองดักตรูปยานเปิมจางเละก่อกะลองเวงมูซอลองปรีว่าอาประตำหลึกโนตรองยูนตุกัดยอกบัตรีงกระตูมองดักทักมันสาหุยเซินลำอเนกปยานต่อพางสนามโอลับดังรองตูมเคยก็ตูดากลำตะโนลุจูร์ลอมิงปวดยาอเนกจางไฟลังก็ตะมุดดากลำตะโนหุยเซินวีตะโนทักมันและตะโนอเนกกลวงบองทองดากโอลอยปะเสดงลำปยานเฮทูกองตีตั้งเงียบหูหันเปิมจางกลวงปองทองดากบิงดิ่งตะบักเฟลังเปิมจางจะยักตรจิบาตะโนมองดากบัตริงกาเลจาระก็โจปตโนมองดักติอวยได้ลำกโซตโนมองดักลับปังเอได้ลอยกิตโนหยองดักแตงควางฮะเลิมปยานต่อพังบูกุงบัวประตามกระตรึงกิงตีปลุงกระตูดักเลยเบียปรำเลอสมะบุญลาซ้ายบอกบุยพีหุงพอปะกระกองตีทักหิวหิวหันเพิ่มจางกลุ่มปองทองดักบิงดิ่งอันบับตรองจางกากลุ่มหัวปองทองดักบางทีมตรองเฟยเวรเสดงตะนอมองดักเลือกปิงแต่ดักถูกยกแต่กระตรึงประตำดังก่อนเปลยเลื่อมตรียงตะนอมองดักฟรีจริงประตำกระตรึงต่างกันแคลพุทธว่าเพิ่มกระตุดักไว้เวรเสดงตะนอมองดักบางต่างกันแต่หอยกระลบตะนอมะเลยโนตรองแกตะนาบตับย้อนเลืออุ่นนำลอยเดลาบอาร์จอยกเตเลื่อมตรียงกระตุตะนอมองดักกระนาซือเดตรองในประกับเฟยลังดังเอาอปิงริมกับริมนิจังดังเกิดการน้องไฟลางปริกระดังกระตุดักไวเวรเสดังอันปยานมีหลักดักติปังปมตโนดักเหนาะเปิมจังซาตุเปลมีต่อตะปอกได้บุปรางกระตังต่อพังฟังมีหลักดักติเลี้ยงได้บุดังเฮียงปริกระดังเฮียงลองเงียดลำเตะกระดังมักลอยกระดังตะกระตูทองดักปังริมตโนมองดักแกจังมังบิดมังหอบกอมโนหดดองเงินเจจาระไวลังตะลิตตรองเจนีวัดลังแซตรองรอยตะบุตะกะปาลพอริมกลุ่มปองทองดักเลี้ยงได้ปริกระดังต่างกันกะตริงอลาได้กระตูดักไปเจ้าดักปรุยได้อนันลองเงียดปองเสดังมีหลักดักติวัตถุรพรำย่อมีหลักดักติเพิ่ม